ชีก็อาร์มอดุงลำเดียวหะหางไอ้ดำจีพาละพุ่งบอลไอ้ดำนั่นแหละความตะเทลานอยู่นั่นแหละความตัวมุกเทลานมาก็จักยาบ่อไอ้ลานบุญมุ่นแต่ตุ่มใดก็ดีสิอาดุกเนายาวยาวลำกาวตัวบักมันทอลจักละบักตัวลำกาวยาวยาวหน้าดาดาเดือนบนซุนก็สอกโอ้พุ่งที่เอกเรียเวียนไว้เชียนบากขมรักลาวที่พุ่งดาวกรันงานเก่าไว้นิ่งเก่านิ่ง

ดิโดกเจดเลเกดระดิโดกบาคูรกายไดพี่นี่ไม่กยอมตอมทอละมอลาเออระเวเอียหนอมอละมอบอบึงกำรังโดงจิรังปีนปลายได้ตุยปลาจิรังกุงโคยเดอระเวก็ละก็ตะก็ละจิงบักก็บักจิงตลายกะกังบึงกำลังละก็จิงจิมตุยจิมลามลาม